ชีก็อาร์มอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุกเทลานมาก็จักยาบ่อยลานบุญมุ่นแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาอตัวบักมันทอดอจักละบักดวงกาวยาวยาวนาดาดาดวนดวนซุนก็สักโอ้พุ่งที่เอกเรียเวียนไว้เชียนบากกำรักลาวที่พุ่งดาวกรันงานเก่าไว้นิ่งเก่านิ่ง

ดิดกเจดเลเกดระดิดกบากูรกายได้พี่นี่ไม่กยอมตอมทอละมอลาเออราเวเอียหนอมอละมอบ่บึงกำรังโดงจิรังปีนปรายได้ตุยปลาจิรังกุงโคยเดอราเวก็ละก่อมตะก็ละจิงบักก็บักจิงตลากะกังบึงกำลังละก็จิงจิมตุยจิมลามลามราเวก็นิง